ก็บ่ได้กันได้อะไรก็บ่ได้กันได้ก็มื้อไหนกันนี่ก็มื้อละจิ้มตีกะเล็กก็มื้อละจิ้มตวยก็ลอยมื้อละจิ้มหดมรามก็มื้อละจิ้มเปรียวมรามไปบ่าติดตามก็สิอาจประจุหลําปง

ีก็อารมอดุงลำเดียวหะหางไอ้ดำจีพาละพุงบริดำนั่นแหละความตะเทลานอยู่นั่นแหละความตัวมุทเทลานมาก็จักยาบ่ไอ้ลานบุญมุ่นแต่ตุ่มใดก็ดีสิอาดุกเนายาวยาวลำกาอตวาบักมทอลอจักละบักดำกาวยาวยาวนาดาดาดวนบนซูนก็สอกโอ้พุงติเอกระเวียนไว้เชียนบากขมรักลาวติเอพุงดาวกรันงานเก่าไว้นิ่งเก่านิ่ง

ดิดกเจดเลแกดราดิดกบาคูรกายตาอีพีญีไมกยอมตอมทอละมอหลาเออราเวเอียหนอมอละมอบอบึงกำรังโดงจิรังปีนปรายได้กตุยปลาจิรังกุงโคยเดออราเวกอลละกอมตะกอลละจิงบักกอบักจิงตลากะกังบึงกำลังละกอจิงจิมตุยจิมลามลาม